มงครับผมมงก็คือ head the ball นั่นเองครับอย่างเช่นอาจจะบอกว่าMessi head the ball นะครับหรือ headed the ball into the goal headed คืออดีตไง he headed the ball into the goal แล้วก็สุดท้ายครับก็คือการทุ่ม throw in นะฮะ throw in ก็คือการทุ่มลูกนะฮะ goal kick ก็คือเตะจากประตูและ free kick ก็คือการ free kickPK ก็คือ DJ ปิยวัฒน์เข็มเพชรเหรอครับนะฮะ PK คือ penalty kick นะฮะเราจะใช้ take the free kick หรือว่า take the penalty kick นั่นเองนะครับนั่นก็คือพวกแอคชั่นของกีฬาฟุตบอลรองเท้าฟุตบอลเนี่ยก็ดีเหมือนกันนะชาวไทยเรียกว่า start อย่างนี้ฝรั่งก็เรียกว่า start ที่แปลว่าเริ่มนะฮะก็เรียกว่า studs the studs นะครับแต่จริงๆนะฝรั่งเรียกว่า football boots หรือ soccer boots ก็ได้นะหรืออีกหนึ่งคำคือคำว่า cleats นั่นเองครับ cleats ไม่เชื่อผมไปดู Google ครับ C L E A T S cleats ไปกดที่ image ดูซิอะไรขึ้นอีกหนึ่งอย่างที่สำคัญมากนะครับก็คือเขาเรียกว่าสนับแข้ง shin pads นะฮะนี่มัน chin คือคาง shin นะฮะก็คือหน้าแข้งของเรานั่นเองครับนี่ก็คือพวกกีฬาฟุตบอลนะฮะwin ชนะ draw ก็คือเสมอ l ก็คือ lose คือแพ้นะฮะอย่าลืมครับอย่างเช่น man u won แปลว่า man u ชนะหาจะบอก man u ชนะ liverpool แม่ดีกว่า liverpool ชนะ man u ดีกว่า liverpool beat man u นั่นเองครับ liverpool beat man u นะฮะสมมติชนะไป 1-0 1-0 0ของฟุตบอลคือ nil นั่นเองครับแล้วถ้าเป็นเสมอกันนะอย่างเช่น liverpool drawจริงๆก็ต้องใช้อดีตเป็น drew Liverpool drew with Man U ถ้า 0-0 ก็ nil-nil แต่ถ้า1เท่าคนใช้คำว่าเท่าคนไทยใช้คำว่าเท่าใช่ไหมฝรั่งใช้ one all นั่นเองครับ Man U drew with Liverpool one all นั่นเองนะครับผมแต่ที่เจ็บปวดที่สุดคือเวลามีการยิงลูกเข้าประตูในช่วงเวลาทดบาดเจ็บใช่ไหมเขาเรียกว่า injury time ครับหรือทดเวลาบาดเจ็บนั่นเองครับ injury time หรือว่าadded time ก็ได้บางทีก็จะเรียก added time คือเวลาที่ต้องบวกไปด้วยนะครับ basketball กันมากดีกว่า basketball ก็ไม่มีอะไรมากครับ dribble เขาก็จะใช้ dribble ก็คือเลี้ยงลูกนะฮะเหมือนฟุตบอลนะ bounce ก็คือเด้งนะฮะแล้วเวลาเรา shoot ไปนะครับ shoot เนี่ยก็จะ shoot ไปที่ hoop hoop ก็คือห่วง net ก็คือตัวตะข่ายใช่ไหมฮะแล้วก็อีกหนึ่งคำที่เราต้องเจอการ์ตูนนี่ไงการ์ตูน slam dunk นั่นเองครับนะดังเนี่ยมันคือการยัดห่วงใช่ไหมแต่เขาเรียกว่าสแลมเพราะอะไรสแลมมันแปลว่าอะไรแฮลปังเสียงดังมากอย่างเช่นครับแล้วคุณปิดประตูโยปังสแลม the door นั่นเองครับสแลม the door so slam dunk เขาเรียกว่าสแลมเพราะอะไรครับเพราะมันมีการกระแทกเสียงดังมากๆนะนั่นก็คือเรื่องราวของบาสเกตบอลนั่นเองนะครับแบบหอมปากหอมคอนะฮะต่อไปก็คืออีกหนึ่งกีฬาที่ชาวไทยชอบมากคือนะฮะแล้วเราก็การตกปลานั่นเองครับ fishing เขาว่ากันว่าคำว่า bait เนี่ยในภาษาไทยเนี่ยแล้วเอามาจากภาษาอังกฤษก็คือคำว่า bait นะฮะ bait แต่ภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับผมคนไทย bait เนี่ยก็คือตัวตะขอใช่ไหม bait แต่ของฝรั่ง bait เนี่ยมันไม่ใช่ตัวตะขอนะฮะมันคือตัวเหยื่อที่อยู่บนตะขอครับ fishing rod คือคัน bait หรือว่าก็คืออุปกรณ์ตกปลา fishing rod แล้วตัวตะขอเขาเรียกว่าอะไรครับเขาเรียกว่า the hook นะฮะ the hookแต่ไอตัวหนอนหรือตัวเหยื่อเนี่ยเขาเรียกว่า the bait นั่นเองครับ bait กีฬาต่อไปคือ racing racing ก็คือการแข่งรถแนะนำนะครับว่าขอความกรุณาว่าไม่เอา street racing ได้ไหมครับสำหรับพวกคนขับรถ car driver กับ motorbike rider คนขับรถหรือว่าคนขี่มอเตอร์ไซค์นะครับอย่าไปแข่งบนถนนเป็น street racing เลยเนาะมันสร้างความเดือดร้อนความรำคาญใจและก็อาจจะสร้างถึงความบาดเจ็บความพิการหรือความตายมาให้กับคนบนท้องถนนด้วยนะครับไปแข่งกันในเซอร์กิตหรือในแทร็กกันดีกว่าแล้วอย่าลืมนะครับเวลาคุณไปแข่งรถเนี่ยนะครับก็อย่าลืมใส่เฮลเมทกันด้วยนะครับหมวกกันน็อกฮะกีฬาสุดท้ายนะครับที่ผมว่าชาวไทยก็เห็นบ่อยๆอย่างเช่นเอเชียนเกมก็ไปแข่งซีเกมก็มีโอลิมปิกยังไปเลยกีฬาแข่งม้านั่นเองครับนะHorseback riding horseback riding ก็คือการขี่ม้านะฮะ horseback riding แต่ถ้า horse racing ก็คือการแข่งม้าใน horse racing นะฮะอย่างเช่นที่นางเลิ้งเป็นต้นนะครับ horse racing นะครับแต่ถ้าเป็นพวกข้ามสิ่งกีดขวางนะฮะเขาจะเรียกว่า equestrian นั่นเองครับกีฬา equestrian นั่นเองนะฮะที่เขาจะต้องมีการขี่ม้าข้ามพวกสิ่ง

ขีดขวางก็คือพวก obstacle แต่จริงๆเขาเรียกว่า hurdle ก็ได้นะ obstacle หรือว่า hurdles นะครับแล้วคนขี่ม้าก็จะต้องนั่งอยู่บนอานก็คือ saddle นะฮะแล้วก็ต้องจับนะฮะเชือกควบคุมม้าก็คือ rein นะ rein ตัวนี้ไม่ได้แปลว่าฝนตกนะฮะ rein ตัวนี้ก็คือตัวเชือกควบคุมม้านั่นเองครับภาษาอังกฤษนะครับอย่าเลือกที่จะเรียนแค่บางอันอันนี้ฉันเอาฉันว่าฉันใช้ได้ก็เลือกใส่ทุกอย่างมาในสมองแล้ววันไหนต้องใช้ไหนก็เลือกหยิบจากสมองเอาไปพูดกับเขาดีกว่าเรียนภาษาอังกฤษแบบ limited edition คือกีฬาไม่เอาอ่ะแล้วถ้าวันหนึ่งต้องไปคุยกับเขาเรื่องกีฬาไม่มีความรู้ก็นั่งใบ้รับประทานนี่ไงฮะดังนั้นครับวันนี้แกจะบอกนะครับว่าภาษาอังกฤษรู้ทุกเรื่องจะได้คุยกับเขาได้ทุกที่นั่นเองครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในรายการคลิปของเรากับภาษาอังกฤษท็อปิกต่อไปจะเป็นท็อปิกอะไรนั้นติดตามด้วยนะครับ

0: to start of the fight. Every boxer performs the Waikru Muay Thai ritual. This is a secret and enchanting ceremony to show respect to their teachers and to inherit the spirit of Muay Thai. Every evening at this stadium, there is not only thunderous cheering and thrilling excitement, but also a display of Thai culture to the world.
1: Here is looking amazing. Yeah, this feeling and this area and this like atmosphere is like so cool, yeah.
0: From the past to the future, Ratchi Dam Nuen continues to stand as an honorable boxing ring, old but never quiet. Because there's a way it progresses without ever forgetting the roots of Thai martial arts.
2: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
3: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้แล้วมันรู้สึกแบบเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
4: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ

0: เวลาเดี๋ยวสถานที่เนี่ยรู้จักอะไรบ้างที่เราไปเรียนหนังสือเขาเรียกอะไร
1: school
0: ภาษาอังกฤษคือ
1: school
0: very good พร้อมกัน school
1: school
0: แล้วถ้าไปหาหมอไม่สบายต้องไปที่ไหน
1: hospital
0: hospital
1: hospital
0: hospital
1: hospital
0: แล้วถ้าเป็นไงไปเที่ยวไปสวนสาธารณะ
1: park
0: park
1: park
0: พีทมองเห็นไหมฮะต่อไปเวลาเราจะไปดูฟุตบอลเราจะไปดูฟุตบอลแล้วก็มีที่นั่งเต็มเลยStadium.
1: Stadium.
0: Stadium.
1: Stadium.
0: พร้อมกัน Stadium.
1: Stadium.
0: ที่เราจะไปดูการแข่งขันฟุตบอลแล้วมีที่นั่งชมอย่างนี้เยอะๆเขาเรียกว่า Stadium.
1: Stadium.
0: จำนะ Stadium มันมีเกมให้เล่นนะ Stadium. ที่โรงเรียนเวลาพักเที่ยงต้องไปกินข้าวที่ไหนโรงอาหารภาษาอังกฤษเรียกว่า
1: canteen
0: very good อีกรอบนึง
1: canteen
0: canteen หรืออีกคำหนึ่งเขาเรียกว่า cafeteria พร้อมกันค่ะ cafeteria
1: canteen
0: cafeteria
1: canteen
0: cafeteria
1: canteen
0: เมื่อวานทานข้าวกับอะไรไม่ใช่ตอนเที่ยงเมื่อวานตอนเที่ยงคิดไปไกลเลย
2: ข้าวผ
0: ั
2: ด
0: มีไข่ดาวไหม
1: ไม่ม
0: ีอ้าวไม่มีอ้าวเดี๋ยวดูวันนี้นะ
2: ม
0: ี
2: ไข่เจ
0: ีย ววันนี้ดูซิว่ามีข้าวอะไรวันนี้นะต่อไปที่นี่ที่ไหนร้านอะไรเป็นร้านขายอาหารใช่ไหมคะภาษาอังกฤษเรียกว่าไปด้วยนี่เรียกว่า
1: restaurant
0: จำนะร้านที่เราจะไปกินข้าวเขาเรียกว่า
1: restaurant
0: ต่อไปเวลาไปเที่ยวโอเค very good hotel เวลาเราไปพักผ่อนวันหยุดเนาะวันหยุดภาษาอังกฤษเรียกว่า holiday คือวันหยุดนั่นเองเราก็อาจจะไปเที่ยวก็ต้องพักโรงแรมต่อไปเข้าไปดูของโบราณหรือว่าฟอสซิลของเนี่ยกระดูกของใครนี่ไดโนเสาร์เนี่ยมันจะตั้งไว้ที่ไหนมันจะอยู่ในไหนเนี่ยพิพิธภัณฑ์ภาษาอังกฤษเรียกว่า
1: museum
0: เก่งมากค่ะ museum นะพร้อมกัน museum very good ต่อไป
3: สระว
0: ่
3: ายน
0: ้
3: ำ
0: ภาษาอังกฤษเราเรียกว่าอะไรลูก
1: swimming pool
0: swimming pool สระว่ายน้ำ swimming แปลว่า
1: ว่ายน้ำ
0: pool แปลว่าสระดังนั้นรวมกันเป็น swimming pool คือสระว่ายน้ำต่อไปไปซื้อของที่บิ๊กซีโคลิเซียมไปซื้อของ
1: Supermarket.
0: ต่อไปส่งจดหมายที่ไหน Very good. Post office.
1: Post office.
0: Post office. ส่งจดหมายภาษาอังกฤษเรียกว่า letter นะคะ letter. ส่งจดหมายที่ post office. แล้วก็ที่นี่ที่ไหน
1: ที่นี่
0: ที่ไหนเนี่ยที่ไหนโรงพักสถานีตำรวจภาษาอังกฤษเรียกว่า police station police station
2: police station
0: ถ้า policeman ล่ะแปลว่าอะไรตำรวจใช่ไหมต่อไปไปฝากเงินไปฝากเงินที่ไหนที่ออมสินใช่ภาษาอังกฤษคือ bank
2: bank
0: bank นะคะธนาคารก็คือเอาเงินไปฝากเอาเงินไปถอนนะคะต่อไปผมยาวต้องไปตัดผม
2: ที
0: ่
2: ไหน
0: barbershop
2: barbershop
0: ต้องไปตัดผมเนาะไม่ใช่บาร์บี้นะบาร์เบอร์ช็อปนะคะนี่ไงห้
2: องสม
0: ุ
2: ด
0: ใช่ไหมภาษาอังกฤษคือ library
2: library
0: นี้รู้แล้วนะ library ห้องที่เราจะไปอ่านหนังสือกันนะคะใครเวลาไปโรงเรียนต้องนั่งรถไปอย่างนี้คะรถบัสไปโรงเรียนค่ะเขาจะต้องไปจอดรถใช่ไหมสถานีจอดรถก็คือ bus station
2: bus station
0: bus station bus station bus แปลว่าอะไร
2: รถบ
0: ั
2: ส
0: รถประจำทางรถใหญ่ๆใช่ไหมstation ก็คือสถานีต่อไปร้านขายขนมเค้กbakery shop
2: bakery shop
0: ขายอะไรขนมเค้กเห็นไหมนี่ใครชอบกินขนมเค้กบ้าง
2: ชอบ
0: นี่ร้านอะไร
2: coffee shop
0: coffee shop
2: coffee shop
0: ร้านอะไร
2: ร
0: ้
2: าน
0: อะไร
2: ร
0: ้านAmazon เขาบอกร้าน Amazon นี่เป็นไงล่ะร้าน Amazon ร้านกาแฟใช่ไหมคะต่อไปนี่อะไรเนี่ยcinema
2: cinema
0: cinema เราไปดูหนังกัน
2: zoo
0: zoo สวนสัตว์นะคะใครเคยไปสวนสัตว์แล้วบ้างที่ไหนคะสงขลาเนาะโอเคเอาล่ะทวนนะทิเชอร์ทวนนะเดี๋ยวทิเชอร์จะให้เล่นเกมนะคะนะคะเดี๋ยวกลับเข้ามาเล่นเกมนะเดี๋ยวจะพักแล้วทวนทวน what is it 1 2 3 very good 1 2 3 พี่กาซาดูนะใครพูดมากอีกเอาคืนนะ 1 2 3
2: cinema
0: cinemaCoffee shop.
2: Coffee shop.
0: Bakery shop.
2: Bakery shop.
0: Bakery shop.
2: Bus
0: station. Bus station.
2: Library.
0: 1, 2, 3.
2: Library.
0: 1, 2, 3.ไม่ใช่ให้พูดใหม่โอเค library
2: library
0: 1 2 3 library ห้องสมุด library
2: library
0: ต่อไป barber shop
2: barber shop
0: ไม่ใช่ barbie
2: barber shop
0: barber shop
2: barber shop
0: ไปธนาคารว่า 1 2 3 อะไรนะ
2: Police Station
0: เออ Police Station ต่อไป1 2 3 Post Office ต่อไป1 2 3ต่อไป Swimming Pool Swimming Pool ต่อไปMuseum ต่อไป
2: Hotel
0: ต่อไป
2: Restaurant
0: 1 2 3 Very good ต่อไปcanteen stadium
2: park
0: hospital
2: School.
0: Okay. Very good. ตอบไม่ได้ทุกคนเก็บไว้ในใจเพราะว่ามีรางวัลโอเคนะเก็บไว้ในใจก่อนถ้ารู้เก็บไว้ในใจเพราะถ้าเพื่อนไม่รู้เดี๋ยวทิชเชอร์ให้ตอบโอเคไหมเดี๋ยวทิชเชอร์ให้ตอบทิชเชอร์ถามว่า a place ตัวนี้แปลว่าที่สถานที่

0: นะคะ a place where you want to buy fruit you want to buy fruit fruit คืออะไร fruit คืออะไร fruit bananas orange watermelon mangoทั้งหมดนี้เขาเรียกว่า fruits ก็คือผลผลไม้อะที่เราจะไปซื้อผลไม้ที่เราจะไปซื้อผลไม้ที่ไหนครับ
1: ซูเปอร์มาร์เก็ต
0: ซูเปอร์มาร์เก็ตถูกไหมถูกต้องออกมารับรางวัลไปเดินไปเลยพี่เอารางวัลให้น้องหน่อยอะไรก็ได้ให้เลือกเอาให้เขาเลือกโอเคปรบมือได้แล้วนะได้แล้วนะต่อทีนี้ต่อค่ะต่อค่ะทรงทรงเร็วเร็วทุกคนต้องจับลูกบอลนะต้องจับลูกบอลทุกคนต้องจับลูกบอลโอเคตอบคำถามค่ะตอบคำถามทีเชอร์นะคะa place where you want to see a movie รู้จัก movie ไหมลูก movie ก็คือหนังที่เราอยากจะไปดูหนังเราเรียกว่าอะไรในภาษาอังกฤษคะจำได้ไหมในภาษาอังกฤษซีอะไร
2: สเปิร์มซี
0: มองเก๋โนจำได้ไหม
2: ตอนนี้มาเจออะไร
0: ใครจำได้บ้างใครจำได้บ้างที่ไปดูหนังเขาเรียกอะไรโน่ดูหนังนะดูหนัง
2: คนมาวัยรุ
3: ่
2: น
3: ซี
0: ซีนีมาดังๆซีนีมาที่ไปดูหนังพร้อมกันลูกซีนีมาโรงหนังไปเอาสมุดหนึ่งเล่มไปสมุดหนึ่งเล่มโอเคต่อไปอยู่ที่มังใช่ไหมลูกบอลอยู่ที่ดินค่ะอยู่ที่ดินชื่ออะไรชื่อแดงชื่ออะไรดิงดิงดิงอยู่ที่ดิงอยู่ที่ดิงนะคะดิงตอบคำถามครูดิง stand up ดิงดิงยืนเร็วตอบ a place where you want to watch a football game ไปดูฟุตบอลเกมดูที่ไหนไปดูที่ไหนเมื่อกี้ไปดูที่ไหนใช่แต่ที่ไหนไงเมื่อกี้ทิเชอร์บอกแล้วไงที่ไหนที่ไหนเขาเรียกว่าอะไรซาอะไร
4: สกายวะ
0: อะไรสเตวะตอบได้ไหมดิงตอบได้ไหมไม่ได้ดิงนั่งเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาอยู่เมื่อกี้นะมันออกไปใครตอบได้มี3คนสเตเดียมดิงพูด
5: สเตเดียม
0: ตัวซะใหญ่นะพันคอแล้วสเตเดียมอ่า

0: เดี๋ยวชื่ออะไรคะนี่นี่เหรอคะเดี๋ยวนี้ได้รางวัลด้วยไปเอารางวัลดิงให้ขนมรางวัลชมเชยดิงลุกขึ้นมามาเร็วไม่เอาหรอเอาดิงไม่เอาดิงไม่เอาอะไรก็ได้ค่ะโอเคต่อเลยค่ะพี่เขาซัดแล้วแต่ลูกแต่ทุกคนต้องจับอ้าวมาเลยเร็วแกล้งเพื่อนแกล้งเพื่อนเอาใหม่เอาใหม่คนเดิมคนเดิมมั่งเหรอมั่งมั่งเมื่อกี้มั่งมั่งง่ายอันนี้ง่ายง่ายง่ายเอา stand up ยืนขึ้นอันนี้ง่ายเดี๋ยวทิเชอร์จะไปให้ฟังเขาบอกว่า a place where you want to go for studying ที่ที่จะไปเรียนหนังสือเ
1: ขาเรียกว่าที่ไปเรียนหนังสือ
0: hospital ไปเรียนที่นู่นเหรอไปเรียนที่ hospital
1: school
0: เยอะไปลีลาเอาแล้วเดี๋ยวเอาสติ๊กเกอร์คืนเร็วโยนโยนลูกไม่เตะไม่เตะค่ะโยนโยนเร็วเร็วเอาเร็วเอาลุดมีตอบนุชมีตอบค่ะนี่ไงนุชมีมา A place where you want to study ขอโทษ to stay for a holiday เวลาเราไปเที่ยวเราวันหยุดนะเราจะไปพักที่ไหนเดี๋ยวอ่านพร้อมทิชเชอร์เวลาที่จะไปถามทางเขาเราจะต้องขอบอกว่าขอโทษนะคะขอโทษครับไปห้องสมุดไปทางไหนครับขอโทษนะคะห้องสมุดไปทางไหนคะต้องพูดแบบนั้นเนาะเพราะเรามาที่นี่เราไม่รู้จักใครเราก็ต้องพูดอย่างนั้นในภาษาอังกฤษขอโทษครับขอโทษค่ะใช้คำว่าเอาดู
2: excuse me
0: พูดพร้อมกันเลยลูก
2: excuse me
0: ตอนนี้ทุกคนตามองขึ้นไปบนนี้เห็นเลเซอร์สีแดงที่ครูส่องไปไหมยังไม่กดนะกดแล้วเดี๋ยวไหมนะ
2: excuse me
0: พร้อมกัน
2: excuse me
0: พร้อมกัน
2: excuse me
0: แปลว่าอะไร
2: ขอโทษค่ะ
0: เอาล่ะจะถามทางแล้วนะทั้งหมดนี้อ่ะ เดี๋ยวลูกต้องจำนะถามทางนะความหมายเหมือนกันเลยช่วยบอกทางไปห้องสมุดหน่อยค่ะช่วยบอกทางไปธนาคารหน่อยครับช่วยบอกทางไปพิพิธภัณฑ์หน่อยครับช่วยบอกทางไปโรงเรียนให้หน่อยค่ะนี่เหมือนกันหมดเลยแต่ใช้ได้หลายอย่างพูดพร้อมกันนะทำครูนะ How can I get to
2: How can I get to
0: the bank
2: How
0: can I get to the bank
2: How can I get to the bank
0: How can
2: I get
0: to the bank
2: ไ
0: ปไหนเนี่ยบอกทางไปไหนเนี่ย the bankไปธนาคารไปธนาคารแบงค์ธนาคารต่อไป
2: Could you tell me the way to the museum
0: ไปไหนคะมิวเซียมฮะ
3: ป
0: ั
3: ตตาน
0: ีฮะไม่ใช่มิวเซียมที่ไหน
3: โรงเร
0: ีย
3: น
0: สคูลสิใช่ไหมห้องสมุดอนัทบอกพิพิธภัณฑ์เก่งมากมิวเซียมพิพิธภัณฑ์ต่อไป Can you tell me
2: How to get to
0: the school ไปไหน
4: ไปโรงเรียน
0: บอกทางไปโรงเรียนหน่อย
2: Can you tell me?
0: How to go to the restaurant? ที่ไหน restaurant? ฟ้ารู้จักแต่ห้องน้ำตอบแต่ห้องน้ำห้องน้ำคือ toilet restaurant ที่ไหนห้องสมุด library อะไรนะอะไรนะร้านอาหารอะไรวุฒิหรอชื่อวัดอะไรนะลูกวัด The restaurant คือร้านอาหารสุดท้าย
2: Can you tell me
0: Where the hospital is hospital ที่ไหน
5: โรงพยาบาล
0: เก่งมากสี่สิบสี่ตัวนั้นคือพยัญชนะสละอาอาอีอีนั่นอ่ะโอ้เยอะไหมเยอะภาษาอังกฤษมีกี่ตัวเองภาษาอังกฤษมีกี่ตัว5 ตัวสละนะแต่พยัญชนะในภาษาอังกฤษมี26 ตัวเอาล่ะเดี๋ยวทิเชอร์จะลองสุ่มดูนะว่าจำได้ไหม

พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: There is still a story about the legend of a boxing fighter. I believe that everyone has heard of the story of Mr. Phnom Thom, top boxer. The fighter made a name for Ayutthaya and the Thai nation. He uses his boxing skills to fight enemies to protect the country. It can be considered that night Phnom Thom was an inspiration to many Thai boxers as well.
1: แต่น่าเสียดายมากเลยครับปัจจุบันนี้มวยข้ามเชือกหาดูยากมากเลยอ้าวสวัสดีครับคุณพี
2: ่ครับผม
1: เป็นคนที่นี่หรือเปล่าครับ
2: ใช่ครับ
1: พอดีเลยนะเพราะทีเจเกอร์ก็อยากรู้เรื่องมวยขาดเชือกแล้วปัจจุบันนี้มวยขาดเชือกยังมีอยู่ใช่ไหมครับ
2: ยังมีครับที่สําคัญเนี่ยเป็นลูกหลานในขนมต้มเป็นเด็กและเยาวชนครับใกล้ๆนี้แหละครับเนี่ยอยู่แถวเนี้ย
1: Thank you very much
2: You're welcome ยินดีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับเอ๊ะชาวบ้านบอกว่าจะมีมวยขาดเชือกอยู่ตรงไหนยังหาไม่เจอเลยอยู่ในน้ำโถไม่ใช่เดี๋ยวเจอแล้วนะครับมวยคาดเชือกชาติจีนเข้าไปดูดีกว่าอุ้ยเป็นอะไรไหม
3: ไม่เป็นไรครับ
1: เอ้าทำลายผู้ชายได้ยังไงครับสวัสดีครับพูดเล่นโอ้โหสุดยอดเมื่อกี้ครับน้องๆกำลังซ้อมอะไรอยู่ครับ
4: ซ้อมมวยคาดเชือกเพื่อที่จะเอาไว้แสดงโชว์ค่ะ
1: มวยคาดเชือกแสดงว่าทีเจเรนก็มาถูกเพราะอยากรู้เรื่องนี้นะครับขออนุญาตแนะนำตัวก่อนครับ My name is Teacher Greg What's your name
4: My name is นพเก้าพันไม้ My nickname พลอยค่ะ
3: My name is วัชรพลพันไม้ My nickname พาร์ทครับ
1: Nice to meet you ยินดีที่ได้รู้จักกันครับโหเมื่อกี้นะครับตื่นเต้นมากเจ็บหรือเปล่า
3: ไม่เจ็บครับ
1: เมื่อสักครู่ Teacher Greg ได้ยินว่าฝึกมวยขาดเชือกเพื่อมีการแสดงใช่ไหมฮะ
4: ใช่ค่ะที่นี่

0: มีการแสดงโชว์ทุกเสาร์อาทิตย์ประมาณ10โมงเช้าค่ะ
1: แล้วถ้าไม่ถึงมีวิชามวยคาดเชือกมาติดตัวด้วยมีผู้สอนหรือเปล่าคะ
0: มีค่ะหนูกับพี่พาเป็นคนบางบานค่ะเราก็เลยได้เป็นลูกหลานของนายขนมต้ม
2: มีคุณลุงกับคุณพ่อเป็นคนสอนครับคุณพ่อตั้งกลุ่มอนุรักษ์มวยไทยเอาไว้ด้วยครับ
1: อยากฝึกด้วยอยากเล่นด้วยได้ไหมครับ
0: ได้เลยค่ะ
1: งั้นจะให้น้องๆสอนให้ทีเจอร์เป็นนักมวยคาดเชือกแล้วทีเจอร์เกรกจะสอนภาษาอังกฤษแถมดีไหมครับ
2: ดีค่ะ
1: ทางบ้านอย่าลืมนะครับเรามีควิซชาเลนจ์ตั้งใจฟังคำศัพท์และประโยคที่มีประโยคและลองตอบคำถามด้วยเดี๋ยวที่เรียกเฉลยที่หลังครับโชคดีนะแล้วสมมุติว่ามีฝรั่งเดินเข้ามาและทักด้วยประโยคแรกลองพูดด้วยครับ What are you doing
2: What are you doing
1: ที่แปลว่า
0: คุณกำลังทำอะไรอยู
1: ่สุดยอด I'm practicing Thai boxing
0: I am practicing Thai boxing
1: แปลว่า
0: ฉันกำลังชกมวยอยู
1: ่เก่งมากจำได้อีกหนึ่งประโยคครับWhat time is the show?
2: What time is the show?
1: แปลว่าอะไรครับ
0: คุณโชว์กี่โมง
1: หรือมีการแสดงกี่โมงเก่งมากตอบว่า The show starts
2: The show starts
1: at
2: 10
1: in the morning
2: In the morning
1: แปลว่าอะไรครับ
0: ฉันแสดง
2: ตอน10 โมงเช้าย
1: ากไม่ยาก
0: ไม่ยากค่ะ
1: ก็เหมือนเชือกใช่ไหมครับ
0: ใช่
1: เพราะทีเจอร์ก็อยากลองด้วย
0: ได้ค่ะ
1: โอเคทีเจอร์พร้อมมากเลย This is the first time I will start learning boxing. I'm very excited because boxing is a martial art that foreigners love very much. Let's see how well my fighting skills will be. Hey, don't forget to cheer for me too. กลับมาแล้วนะครับเปลี่ยนชุดเรียบร้อยหล่อขึ้นหรือเปล่า
2: ดูดีมาก
1: โอ้ขอบคุณมากก่อนจะเริ่มทำยังไงดีครับ
2: เราต้องวอร์มร่างกายก่อนครับ
0: เริ่มจากท่าแรกนะคะเป็นการโน้มตัวลงไป
1: โอเค
2: แต่ไม้เท้า
1: ลองออกเสียงด้วยครับ stretching
2: stretching
1: stretching แปลว่ายืดตัวหรือยืดเส้นครับ
0: ท่าที่สองนะคะเป็น
2: ดึงไหล่
0: เป็นการดึงไหล่ค่ะเอาแขนไว้ค่ะแล้วก็เอ็นตัวไปด้านซ้ายค่ะ
1: โอเคสอนนิดนึงนะครับ stretch your shoulder
2: stretch your shoulder
1: stretch ก็สอนไปแล้ว stretch แปลว่ายืดเส้นแล้ว shoulder คืออะไรฮะ
0: ไหล่ค่ะ
1: เก่งมากแต่ละท่ากี่วินาทีครับ
0: 10วิค่ะ
1: โอเค 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 switch switch ก็คือสลับกัน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0: ต่อไปจะเป็นท่านั่งนะคะ
1: โอเค sit down please
0: แล้วก็นั่ง
2: ขัดขาชนกัน
0: แล้วก็ฝ่าเท้าชนกัน
1: ท่านี้รู้หรือเปล่าฝรั่งจะเรียกว่า butterfly
2: butterfly
1: เพราะอะไรครับ butterfly แปลว่า
2: ผีเสื้อ
1: เหมือนไหมฮะ
2: เหมือน
1: ผีเสื้อ
0: จากนั้นเราก็โน้มตัวไปข้างหน้าค่ะ
1: ครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0: ก็จะ
2: เหยียดขาตรง
1: โอเคจะพูดว่า leg straight
0: leg straight
1: ใช่แล้วนะ straight ก็คือตรงเนาะ leg straight โอเค
0: จากน
1: ั
0: ้นก็ทำเหมือนท่าที่1เลยค
1: ่
0: ะ
1: 1 2 3
2: 4 5 6 7
0: 8 9
1: 10 I'm so tired รู้หรือเปล่า tired แปลว่า
0: เหนื่อย
1: เหนื่อยใช่แล้วนะครับ I'm so tired ก็คือฉันเหนื่อยหรือรู้สึกเหนื่อยแต่เพิ่งเริ่มใช่ไหมครับ
0: ใช่ค
1: ่ะโอ้ยังไม่ได้เล่นเลยยังไม่ได้ซ้อมเดี๋ยวนั้นซ้อมดีกว่า
2: ถ้าย่าง3ขุมครับ
1: อันนั้นคืออะไรครับ
0: คือเป็นการย่าไปข้างหน้า3ก้าวแล้วก็ถอยหลัง3ก้าวเพื่อเป็นการดูเชิงคู่ต่อสู้ค่ะ
1: อันนั้นจะเรียกว่า footwork
2: footwork
1: ครับ foot คืออะไรครับ
2: เท้าครับ
1: ใช่เหมือนว่ามันจะทํางานไปหน้าถอยหลังไปเรื่อยๆนะครับมันจะเป็นยังไงครับ
0: อันดับแรกเราก็จะต้องตั้งการ
1: ปกป้องตัวเองแบบนี้จะเรียกว่า defensive position
2: defensive position
1: แปลว่าท่าเนาะ defensive คือปกป้องตัวเอง defensive position ก้าวหน้าครับโอเค
0: ยก
1: ครับยก
0: แล้วก็วาง
1: ครับ
2: แล้วก็ก้าวอีกข้างครับไม่พ
0: อก้าวอีกข้างค่ะแล้วก็วางเราจะวางเฉียงๆนะคะจากนั้นเราก็จะ
2: ถอย
0: ค่ะถอยลงใช่ค่ะ

0: ครับ It's a little hard ตัวยากนิดหนึ่งต้องฝึก Ready พร้อมกันนะ 1 2 3 ไปTwo, three, toy do I? Ready, steady. Hup. One, hup. Two, three.
1: ต่อไปจะเป็นการตั้งการ์ดนะคะแล้วก็ทำเหมือนเดิมเลยค่ะยกขาขึ้นแล้วก็เปลี่ยนสลับมือค่ะอย่างนี้ค่ะแล้วก็ค่ะจากนั้นเราก็หมุนมือค่ะโอเคค่ะถูกต้องแล้วก็เฉียงค่ะแล้วเราก็ทำเหมือนเดิมเลยค่ะใช่ค่ะก็วางตอนถอยหลังก็ทำเหมือนเดิมเลยค่ะวางนะคะแล้วก็หมุนมือค่ะไปข้างหน้าใช่ค่ะแล้วก็ใช่ค่ะนี่ค่ะทีเชอร์เชือกที่เราจะเอาไว้ทันมือกันค่ะ
0: โอเคสอนให้ครับคำว่าเชือกออกเสียงด้วยครับ
2: rope
0: เก่งมากแล้วทำไมถึงคาดเชือกมันมีประโยชน์อะไรบ้าง
2: เพราะว่าสมัยก่อนไม่มีนวมครับเลยใช้เชือกแทนนวมเพื่อเป็นการป้องกันและก็เซฟด้วยแล้วก็ตามความเชื่อของนักมวยเขาจะผูกเครื่องราวของขลังไว้กับเชือกด้วยครับ
0: สอนนิดนึงนะครับคำว่าพันเชือกก็คือ wind the rope
2: wind the rope
0: หรือมีคำอื่นด้วย wrap the rope
2: wrap the rope
0: พันมือก็คือ wrap your hand
2: Wrap your hand
0: เก่งมากวิธีพันมือต้องทำยังไงครับ
1: ก็เริ่มจากเอาตรงนี้ค่ะ
0: ครับ
1: แหวกมาเป็นสองด้านค่ะสอดไปที่นิ้วโป้ง
0: ครับนิ้วโป้งภาษาอังกฤษว่า thumb
2: ครับ
0: โอเค
1: จากนั้นเราก็จะพันที่ข้อมือนะคะสามรอบค่ะ
0: one two three อยากรู้นะครับจุดเริ่มต้นฝึกนานหรือยังเนี่ยน้องพัท
2: ประมาณ5ปีได้ครับ
0: น้องพลอยฝึกนานหรือยังครับ
1: ฝึกตั้งแต่อนุบาล
0: โอ้ตั้งแต่ตัวเปี๊ยะตัวเล็กอนุบาล
1: ประมาณ6ขวบ
0: ยอดเริ่มต้นยังไงครับใครเป็นผู้สอน
1: มีคุณลุงกับคุณพ่อเป็นคนสอนค่ะ
2: ตอนแรกคุณแม่เขาให้ผมเป็นคนไปรำเพราะว่าตอนนั้นสมาธิสั้นก็เลยอยากให้ฝึกสมาธิครับแต่ไปๆมาๆก็เลยให้น้องพลอยมาช่วยมาฝึกด้วยแล้วก็เลยได้มาเปิดหมวกจนถึงตอนนี้ครับ
0: คำว่าฝึกฝนใช้คำว่า practice
2: practice
0: คือได้ยินหรือเปล่า practice makes perfect ฝึกฝนบ่อยจะได้เก่ง
2: จริงครับ
0: จริงด้วยแล้วถ้าไม่ถึงชอบหมวยคาดเชือกครับ
1: ได้ออกกำลังกายค่ะแล้วส่วนตัวพวกหนูสองคนไม่ชอบด้านกีฬาค่ะหนูก็เลยหันมาเล่นตรงนี
2: ้ว่ามันเหมือนเป็นการออกกำลังกายในตัวแล้วก็ใช้ป้องกันตัวได้ด้วยครับ
0: แล้วที่จะเกรงมองเห็นว่าเป็นศิลปะด้วยเป็นการแสดงใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: อีกคำหนึ่งนะครับที่น่ารู้ก็คือศิลปะป้องกันตัวเอง martial arts
2: martial arts
0: น้องพลอยสอนให้นะคำว่ากำมือพูดว่า squeeze your hand
1: squeeze your hand
0: หรือใช้คำว่า make a fist
2: make a fist
0: fist ก็คือมือหรือหมัดคาดเชือกเรียบร้อยแล้วยังไงต่อครับ
1: ต่อไปเราก็จะเป็นท่าที่1จระเข้ฟาดหางค่ะ
0: คำนี้เราไม่ได้แปลตรงตัวจะเรียกว่า
1: 360
0: headshot
2: headshot
0: kick
1: ท่าที่2คือท่าหนุมานถวายแหวนค่ะ
0: ท่าสุดท้าย
1: ท่าสุดท้ายคือท่าหักงวงอัยราค่ะ
0: ขอดูหน่อยนะครับท่าแรกมันจะเป็นยังไง
1: ตั้งกาดค่ะแล้วก็จะเตะอย่างนี้แล้วก็เตะมาที่
0: เอาจริงขอดูแบบทันทีเลยครับไปทางบ้านครับอย่าลืมนะแบบนี้แค่เป็นท่าให้ทำไม่ได้แนะนำว่าไปฝึกเองที่บ้านระวังนิดนึงมันอันตรายเนาะ
1: โอเคค่ะ3 2 1วางขาหน้าจึ๊บเตะโอเคค่ะ
0: แล้วท่าที่2
1: เป็นท่าถวายแหวนค่ะ
0: มีเสียงด้วยคุณผู้ชมได้ยินหรือเปล่าแขวหักหรือเปล่า งั้นให้ทีจะลองด้วย
1: ผักออกนะคะ แล้วก็ถูกต้องค่ะ
0: ขอโทษด้วย

0: ่ทีเชอร์เกรกสอนเอาไปใช
1: ้
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่แล้วนะครับเอาไปพูดในชีวิตจริงด้วยนั้นแล้วจะทบทวนประโยคต่างๆเช่นการแสดงเปิดกี่โมงครับ What time is the show
0: What time is the show
1: เก่งมากแล้วถ้าจะบอกว่าเปิด10โมงเช้าจะพูดว่ายังไงครับ
2: The show starts at 10 in the morning
1: ใช่แล้วนะเปิด10โมงเช้านั่นเอง And the next story will be about an amazing kid Don't forget to watch Vocab Journey Kid Story สำหรับวันนี้สวัสดีครับและคำถาม Quiz Challenge วันนี้ก็คือข้อใดหมายถึงศิลปะการป้องกันตัว A Sports B Martial Arts C Preventคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ B martial arts ครับข้อ A sports แปลว่ากีฬาและข้อ C prevent แปลว่าป้องกันเฉยๆครับ
3: โอ้ teacher ได้แค่นี้นะ
0: โอเค
2: พี่ยังไม่ได
0: ้ one two
1: teacher มีเทคนิคมาฝากนั่งแบบนี้ก่อนจับเท้าแล้วค่อยๆถอย
4: ว้าว
1: ได้ยัง

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางกล่องดาวเทียมในพระบรม

ราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับกลับมาสู่ The Speech Coach นะคะซึ่งวันนี้คุณก็พามาอยู่นอกสถานที่เราไม่ได้มาสอนเตะบอล นะคะคุณก็ไม่มาสอนเตะบอล นะคะเรายังอยู่ในรายการสอนเกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารอยู่นะคะวันนี้คุณก็อยู่ที่สนามฟุตบอลคริสตัลฟุตบอลคลับนะคะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเรากำลังจะพาทุกคนไปเรียนรู้เทคนิคการสื่อสารที่เรียกว่าเทคนิคการโค้ชค่ะซึ่งอันนี้เป็นเทคนิคที่บอกเลยนะคะว่าซับซ้อนลุ่มลึกและต้องใช้คนที่มีประสบการณ์เท่านั้นวันนี้ค่ะเราจะกลับไปหาเด็กน้อยของเราตั้งแต่ซีซั่น1นะคะนั่นก็คือน้องอ้นน้องอ้นเนี่ยเคยบอกเราไว้ว่าตัวเขาเองเนี่ยเป็นนักฟุตบอลใช่ไหมและมีความปรารถนาที่อยากจะเป็นโค้ชฟุตบอลในอนาคตเขามาฝึกกับเราแล้ววันนี้เราจะมาต่อยอดให้กับเขาค่ะในการฝึกเรื่องของการเป็นโค้ชและตอนนี้น้องอ้นก็อยู่กับเราแล้วค่ะขอเสียงปรบมือให้น้องอ้นค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดี

0: ้นเป็นไงบ้างหลังจากจบซีซั่นหนึ่งมาจนถึงวันนี้ยังรักษาการเตะบอลแล้วก็ความต้องการที่จะเป็นโค้ชอยู่หรือเปล่า
1: ความต้องการมีมากเลยครับแต่เดี๋ยวนี้ก็รู้ว่าโควิดสนามบอลปิดก็เลย
0: แล้วทำไงแล้วเราฝึกฝนยังไงลูกพอโควิดมันเกิดขึ้น
1: ฝึกฝนก็มีการตั้งกลวยที่บ้านครับแล้วก็กระโดดเชือกทุกวัน
0: อันเลิศอันนี้ดีนะก่อนที่เราจะไปได้เจอว่าวันนี้เขาจะได้ใครมาเป็นโค้ชนะคะครูก็อยากจะเล่าให้น้องๆทางบ้านได้ฟังก่อนว่าที่มาที่ไปของคำว่าโค้ชเนี่ยมันมาอย่างไรนะคะต้องรู้ก่อนนะคะว่าโค้ชเนี่ยจะมีหน้าที่ไม่ใช่แค่บอกกลยุทธ์ในการเล่นเท่านั้นจะต้องมีความสามารถในเชิงของจิตวิทยาด้วยสาเหตุนี้มันเกิดจากที่อเมริกาค่ะในประมาณสักประมาณ80ปีที่แล้วมีโค้ชฟุตบอลที่เก่งมากของทีมหนึ่งปรากฏว่าทีมนี้เนี่ยนะคะพอหลังจากโค้ชย้ายออกไปปุ๊บเนี่ยทีมนักเล่นคนเดิมเลยแต่เพอร์ฟอร์แมนซ์หรือการเตะของเขาเนี่ยตกลงไปอย่างชัดเจนจนทำให้คนเกิดความสงสัยว่าเอ๊ะทำไมตกลงไม่ใช่นักกีฬาหรอกหรอที่เก่งทำไมพอโค้ชคนนี้ย้ายอ่ะความสามารถของนักกีฬาก็ตกลงไปด้วยเขาจึงเอาศาสตร์ของการโค้ชเนี่ยมาคิดค้นกันว่ามันคืออะไรเหรอที่ทำให้ทีมเนี่ยมันเติบโตขึ้นได้จนออกมาเป็นศาสตร์โค้ชชิ่งซึ่งวันนี้เอาไปประยุกต์ไม่ว่าจะเป็นไลฟ์โค้ชชิ่งหรือโค้ชอะไรเต็มไปหมดเนี่ยก็เอามาจากโค้ชของกีฬานี่แหละนะคะนี่คือที่มาของคำว่าโค้ชฉะนั้นคนที่จะมาเป็นโค้ชได้เนี่ยอย่างที่บอกค่ะนอกจากจะรู้จริงในเรื่องที่ตัวเองจะทำแล้วต้องมีหลักของการสื่อสารที่ยอดเยี่ยมและจิตวิทยาที่สุดยอดแล้ววันนี้ค่ะเราก็มีโค้ชคนนั้นมาอยู่กับเราและจะเป็นใครไปไม่ได้ค่ะเพราะเขาคือขวัญใจหนึ่งเดียวของอ้นค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับ

0: ป็นเกียรติมากๆเลยนะคะ
1: ยินดีครับผม
0: ขอบคุณมากๆนี่เมื่อกี้ถามเขาค่ะพี่ตุ๊กบอกว่านอกจากพี่ตุ๊กแล้วมีใครเป็นโค้ชขวัญใจอีกไหมโค้ชต่างชาติหรืออะไรไม่มีครับมีคนเดียวครับ
1: โอ้โหขอบคุณมากเจ๋วเลยขอบคุณมากขอบคุณมาก
0: พี่ตุ๊กขาสิ่งหนึ่งที่ง้ออยากจะให้เด็กๆน้องๆหลายคนที่เขาอยากจะผันตัวเองเป็นโค้ชเป็นวิทยากรเป็นอาจารย์หรืออะไรก็แล้วแต่คืออย่างในทางการแสดงเนี่ยนักแสดงที่เล่นเก่งก็ไม่ได้แปลว่านักแสดงที่เล่นเก่งทุกคนจะขึ้นมาเป็นครูสอนการแสดงได้
1: ถูกต้อง
0: นักกีฬาที่เก่งหลายๆคนก็ไม่ได้แปลว่าทุกคนจะขึ้นมาเป็นโค้ชได
1: ้ถูกต้องครับ
0: มันต่างกันยังไงคะพี่ตุ๊ก
1: จริงแล้วผมมีอยู่แค่2 อย่างอยู่ในสมองผมนะคือการเป็นนักกีฬาที่เก่งมันไม่จำเป็นต้องเป็นโค้ชที่เก่ง มันมีปัจจัยอยู่แค่นิดเดียวครับคือการรับความรู้กับการถ่ายทอดความรู
0: ้นี่อ
1: ันนี้สำคัญมาก
0: ค่ะ
1: คือบางทีเราเป็นนักกีฬาที่เก่งจริงอะแต่การถ่ายทอดความรู้ไปให้กับน้องๆหนูๆเนี่ยไม่ชัดเจนไม่ถูกต้องเขาเรียกว่าการสื่อสารนั่นเอง
0: นั่นแหละค่ะ
1: และโดยเฉพาะไม่มีเป็นเขาเรียกว่าไม่มีจิตวิทยาในการที่จะบอกเด็กๆอันนี้สำคัญมากเขาเรียกว่าความรู้ท่วมหัวบางทีเอาตัวไม่รอด
0: คือถ้าเป็นนักกีฬาเนี่ยเรารับได้เรารับเก่งได้
1: เรารับเก่งได
0: ้พอ
1: ใช่
0: แต่ไม่ต้องถ่ายทอด
1: ให้ใครเพราะเราถ่ายทอดให้ตัวเอง
0: ถูกต้อง
1: แต่พอเราจะเป็นโค้ชคือหนึ่งเราจะต้องนำความรู้ที่ยังมีอยู่น้อยนิดแต่ไปเติมความรู้ให้มากขึ้นและนำมาถ่ายทอดเพื่อความชัดเจนถูกต้องเพื่อให้หนูๆน้องๆหรือว่าเยาวชนหรือคนที่เราต้องการเป็นโค้ชนำไปปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องอันนี้สำคัญมาก
0: จริงๆเลยค่ะแล้วตอนพี่ตุ๊กผันตัว
1: ครับ
0: ต้องไปฝึกอะไรเพิ่มคะกว่าจะมาเป็นโค้ชได้
1: ผมเป็นนักบอลที่เก่งจริงนะครับแต่ต้องบอกเลยว่าเรื่องภาคทฤษฎีในเรื่องการเป็นโค้ชเนี่ยยังมีองค์ความรู้อย่างน้อยก็ไปเรียนตั้งแต่เขาเรียกว่า practice เลยเริ่มแรกเลยถึงแม้จะเก่งนะรู้แล้วไปเรียนรู้เพื่ออะไรรู้เพื่อเติมว่าเวลาเราจะสอนเด็กๆวิธีการมันเป็นแบบไหนแล้วก็มา4 layer เส้นโค้ชมีอยู่5ระดับนะฮะ practice แล้วก็4 layer เส้น B layer เส้น A layer เส้นแล้วก็ Pro layer เส้น
0: โอ้โห
1: ฉะนั้นก็เหมือนปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอก
0: เก็บหมด
1: เก็บหมดนะฮะก็คือสำคัญพอเก็บหมดแล้วเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เรามีอยู่เนี่ยคนที่เป็นนักกีฬาที่เป็นระดับทีมชาติจะได้เปรียบเพราะมีประสบการณ
0: ์
1: พอเราไปเติมเรื่องของทฤษฎีเข้าไป2 อย่างมาอยู่ควบคู่แล้วเหลืออย่างเดียวการถ่ายทอดเท่านั้นเองถ้าเราถ่ายทอดรู้เรื่องของจิตวิทยาด้วยการเป็นโค้ชไม่ยากเลย
0: ค่ะซึ่งอันนี้จริงๆเลยนะคะเพราะว่าฟังไว้นะลูกอ้นลำพังเราเก่งแล้วเนี่ยแต่ถ้าเราจะไปสอนคนอื่นอ่ะเก่งคนเดียวไม่พอจริง
1: ใช่ครับ
0: และไอ้ที่เราเก่งมาเนี่ยมันเป็นเพราะว่าเราทำมาได้มันเหมาะกับเราอ่ะแต่เวลาเราจะไปสอนคนอื่นอ่ะมันมีคนหลากหลายประเภทและทักษะที่แตกต่างจากเราอีกเยอะ
1: ถูกต้อง
0: ฉะนั้นเราต้องรู้หมดเพื่อที่จะเลือกได้ว่าเราจะสอนใครคนไหนซึ่งวันนี้เดี๋ยวพี่ตุ๊กจะได้เอาทักษะการโค้ชของพี่ตุ๊กนะคะมาถ่ายทอดให้กับน้องอ้นนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะให้ทั้ง2คนนะคะไปลงสนามเดี๋ยวจะให้อ้นไปเปลี่ยนชุดนะคะและให้พี่ตุ๊กโค้ชแน่นๆค่ะติดตามได้เลยค่ะ
2: พี่ตุ๊กครับ
3: ครับผม
2: วันนี้ผมก็ได้มาเจอพี่อีกแล้ววันนี้ผมก็อยากจะรู้ว่าแบบถ้าเราจะเป็นโค้ชเนี่ยเราต้องทำอะไรบ้างแล้วมีเทคนิคอย่างไรแล้วภาษาเนี่ยเวลาในการพูดในการสื่อสารต้องทำอะไรบ้างคร
1: ับ จริงๆแล้วการเป็นโค้ชเนี่ยหลักสำคัญคือต้องไปเรียนก่อนนะ
2: เรียน
1: แม้ว่าเราจะเป็นนักฟุตบอลที่เก่งหรือไม่เก่งมีองค์ความรู้มากมีองค์ความรู้น้อยเนี่ยไม่ได้เกี่ยวมันต้องไปเรียน
2: เรียน
1: เรียนเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ที่เรายังไม่ได้รับรู้ในสนามฟุตบอลเนี่ยในเรื่องของภาคทฤษฎีซึ่งจะมาประกอบกับในภาคปฏิบัติให้มันได้มีความแน่นมากขึ้นโค้ชเนี่ยต้องเรียนในทุกมิติหลักสำคัญคือต้องได้ความรู้ในการเรียน C นี่ก็สอนเด็กๆ B ก็พัฒนาในสอนระดับพวกเมเจอร์นะครับพอ A นี่ก็ในระดับคือโปรมากขึ้นพอโปรไลเซนส์มีโปรไลเซนส์อีกก็สอนระดับทีมชาติหรือสอนได้ทั่วโลกโค้ชเวลาสอนก็มีหลายระดับนะ
2: มีระดับไหนบ้าง
1: ก็สอนเด็กเขาเรียกว่ายูสก็คือระดับเด็กๆเนี่ยยูสฟุตบอลก็สอนระดับเด็กก็สอนแบบนึงสอนระดับเด็กโตอย่างรุ่นเราเงี้ยก็สอนอีกแบบนึงนะพอบอลอาชีพก็สอนอีกแบบนึง
2: สอนต่างกันหมดเลย
1: ต่างกันหมดเลยอย่างเด็กๆเนี่ยเราสอนเพื่ออะไรมั้ยเพื่อสร้างความจดจําก่อนสอนเพื่อสร้างความจดจําสมมุติว่าตื่นมาเราโดยหลักของเราเวลาตื่นมาเราไปไหน
2: เวลาที่นอนของผมก็เข้าห้องน้ําไปอาบน้ํา
1: ฟุตบอลก็เหมือนกันว่าถ้าเล่นแล้วเนี่ยเรามีความจดจําว่าคู่ต่อสู้อยู่ขวาเราต้องเลี้ยงบอลไปทางซ้ายคู่ต่อสู้อยู่ซ้ายเราต้องเลี้ยงบอลไปทางขวามีพื้นที่ด้านหน้าเราสามารถเลี้ยงได้เวลาเลี้ยงไปแล้วมันตัน

0: ตันก็คือคู่ต่อสู้ดักเราจะเลี้ยงกลับหลังทำแบบไหนคือเขาเรียกว่าสร้างความจดจำทีนี้การจะสร้างความจดจำต้องทำอะไรก็ต้องทำให้เกิดลักษณะของการฝึกนั่นเองเวลาเด็กๆนี่ต้องเน้นเรื่องของสร้างความจดจำก็คือเขาเรียกว่าอะไรเรียกว่าเบสิกไง
1: แล้วถ้าเป็นเด็กรุ่นเล็กๆอะครับเล็กแบบเล็กเรามาเรียนกับเราเนี่ย
0: เด็กรุ่นเล็กๆเนี่ยอายุยังไม่เกิน10ขวบส่วนใหญ่เขาจะสอนเพื่อเขาเรียกว่าฟอร์ฟันก็เพื่อให้เด็กเกิดความสนุกสนานมีความรักในกีฬาฟุตบอลก่อนยังไม่ได้สอนในลักษณะที่ต้องการให้เขาเป็นต้องการให้เขาเก่งสอนในลักษณะปลูกฝังความรักก่อนแต่พอเราขยับมาสัก10ขวบขึ้นไปแล้วอันนี้เราก็เริ่มนะสเต็ปจะสอนแบบไหนเริ่มจากสเต็ปที่ไม่มีฟุตบอลจะทำอะไรมีลูกบอลทำอะไรพอโตมา16 17นะก็ต้องใส่ในระวิธีการยืนการเล่นโพซิชันในการเล่นตำแหน่งในการเล่น17 18 19ต้องมีตำแหน่งก็ต้องรู้ว่ากองหลังต้องยืนแบบไหนผู้สาประตูต้องยืนอะไรลูกบอลมาซ้ายผู้สาประตูต้องยืนแบบไหนวิธีการป้องกันลูกเลียดป้องกันแบบไหนการอากาศป้องกันอย่างไรอย่างนี้เป็นต้น
1: เยอะจริง
0: ๆเยอะกองหลังต้องทำแบบไหนนะฮะ1ต่อ1ต้องทำอะไรกองกลางต้องทำอะไรกองกลางตัวรับทำอะไรกองกลางตัวรุกทำอะไรศูนย์หน้ามีหน้าที่อะไรปีกมันมีหน้าที่อะไรเงี้ยเราก็จะสอนค่อยๆขยับพอไปอาชีพปั๊บอาชีพส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะสอนในเรื่องของแท็กติกเพราะว่าเทคนิคเนี่ยเขาสอนเขาฝึกมาตั้งแต่เด็กแล้ว
1: ใช่ครับ
0: เพราะนั้นเวลาไปอยู่ในการฝึกสอนฟุตบอลอาชีพเนี่ยเรื่องของเทคนิคเนี่ยจะไม่ค่อยเยอะเทคนิคคือเลี้ยงส่งมงยิงคอนโทรลนะฮะกับลูกบอลเนี่ยจะเป็นการสอนเพื่อเขาเรียกว่าอะไรทบทวนพอเสร็จแล้วสำคัญคือแท็กติกที่นำไปใช้ในแต่ละเกมแล้วเราจะไปสอนในประเภทไหนตอนนี้
1: ผมอยากสอนเด็กรุ่นพวกผมเลยก็ได้หรือว่าต่ำกว่านี
0: ้ก็ต้องไปดูว่าในรุ่นเราเนี่ยเขาเตะฟุตบอลเป็นหรือยังถ้าเตะเป็นแล้วก็สอนอีกแบบหนึ่งถ้าต่ำกว่านี้เนี่ยเริ่มต้นอาจารย์ก็เลยบอกว่าต้องพื้นฐานเลยลักษณะของการสร้างจังหวะเท้าก่อนยืนฟุตบอลจะยืนแบบไหนยืนเต็มเท้าได้ไหมถ้ายืนเต็มมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้ายืนปลายเท้าแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นเราต้องสอนสอนนี่ก็คือบอกเขาแล้วต้องมีการแนะนำพอแนะนำไปแล้วเนี่ยต้องบอกจุดประสงค์ของการสอนเนี่ยนะว่ายืนปลายเท้าเนี่ยถ้าคุณไม่ยืนปลายเท้าเวลาเล่นฟุตบอลแล้วเนี่ยหนูเนี่ยจะเกิดคุณจะมีปัญหาเรื่องอะไรแต่ถ้าเกิดยืนปลายเท้าแล้วคุณจะได้ประโยชน์อะไรเพิ่งที่เด็กๆเขาไม่รู้ไงเราต้องมีเหรียญสองด้านสอนแล้วต้องให้เขารู้ว่าเราสอนเพื่ออะไรแล้วจะไปใช้ประโยชน์อะไรเสร็จแล้วพอเขาทำไม่ได้เราไปอะไรไปแก้ไขเขาต้องยืนแบบนี้นะแก้ไขแล้วก็ทำให้เขาทำซ้ำทำซ้ำยังทำไม่ได้อีกก็แก้ไขจนเกิดความเคยชินก็เคยชินแล้วเป็นไงช่ำชองช่ำชองก็
1: มันก็จะรู้ด้วยตัวเอง
0: รู้พอช่ำชองไปเลยพอช้างเชี่ยวชาญพอเชี่ยวชาญสุดท้ายโชคชนพอโชคชนก็ไปอาชีพแล้วไหมนะเราไม่มีช้ำชอกนะช้ำชอกมันมีนะช้ำชอกตอนนี้ยังไม่มีนอกจากไปบอลอาชีพทีมชาติใหญ่แล้วอาจจะแพ้ไปช้ำชอกได้ชอช้างให้ได้ไหม
1: โอเคครับวันนี้ผมก็อยากจะมาเป็นลูกศิษย์พี่ตุ๊กวันหนึ่งเลยได้ไหมครับ
0: ได้เลยเดี๋ยววันนี้เอาง่ายๆเดี๋ยวอย่างรุ่นเรานี่อาจจะสอนในลักษณะที่เอาไปสอนคนอื่นด้วยดีกว่าแล้วสอนเพื่อนๆด้วยดีกว่าแล้วก็สอนตัวเองด้วยดีกว่าฉะนั้นก็จะเริ่มจากพื้นฐานลักษณะของการวอร์ม2แบบคือวอร์มไม่มีบอลนะฮะกับวอร์มมีบอลเราไม่พร้อมไหมล่ะ
1: พร้อมครับพร้อมเป็นลูกศิษย์แล้ว
0: ครับพร้อมตั้งแต่ตีห้าแล้วนะโอเคป่ะเดี๋ยวไปลองดูกันฐานีแรกก็ฝึกการใช้ไปเท้า
1: ครับผม
0: เพราะฟุตบอลเนี่ยเคลื่อนไหวทุกครั้งต้องใช้ไปเท้าฉะนั้นการใช้ไปเท้าจะต้องฝึกในลักษณะของการวิ่งลักษณะของสังเกตไหมอาจารย์ตั้งเป็นหลักเลยตัวตั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าเราวิ่งไปปังปังปังปังปังปังและสปีดไปแล้วกลับมา
1: ได
0: ้นะฮะเป็นการสร้างจังหวะการเล่นโดยไม่มีลูกฟุตบอลก่อน
1: ได
0: ้นะลองดูนะโอเคพร้อมนะ
1: พร้อม
0: ไปเท้าโอเคไปไปเท้าปังปังปังปังปังปังปังปังอันนี้นะอาจารย์บอกผิดนะครับไปเท้าต้องอยู่อย่างนี้นะเข้านี้ตรงข้ามอย่างนี้จำตรงนี้นะ
1: ได้ครับ
0: อันนี้อาจารย์แนะนำเลยไหมไม่เที่ยพอทำแล้วจะได้รู้โอเคต่อโอเคใช้ปลายเท้าในการเคลื่อนไหวใช้ปลายเท้านะปลายเท้าสำคัญที่สุดในการเล่นฟุตบอลการเคลื่อนไหวมีทั้งหน้าหลังต้องใช้ปลายเท้าถ้าเรายืนเต็มเท้าคู่ต่อสู้มันจะหนีเราไปได้เร็วกว่าเราถ้าเราใช้ปลายเท้าในการวิ่งเราจะมีจังหวะในการเล่นมากกว่าคู่ต่อสู้โอเคมาโอเคเยี่ยมเราได้เรื่องของปลายเท้าไปแล้วสอนเด็กๆทุกครั้งเนี่ยฐานีที่1จะต้องมีขาดไม่ได้นะเพราะการขาดฐานีที่1เนี่ยมันฐานีต่อไปมันไม่สามารถที่จะทำให้เด็กมีการต่อเชื่อมต่อในการเล่นฟุตบอลได้

0: การยืนปลายเท้าเนี่ยสำคัญที่สุดของการเล่นไม่ว่าจะเคลื่อนไปข้างหน้าหรือกลับหลัง
1: ถ้ายืนเต็มเท้านี่ก
0: ็ถ้ายืนเต็มเท้าเวลาคู่ต่อสู้สปีดหนีหรือล่าฟุตบอลเนี่ยเขาจะเร็วกว่าเราถ้าเรายืนปลายเท้าสังเกตไหมเราสามารถเทิร์นได้หมด
1: โอ้มิน่าผมยืนแบบเต็มเท้าเขาวิ่งหนีผมได้หมดเลย
0: ถ้าเรายืนเต็มเท้าเนี่ยคู่ต่อสู้มันจะหนีเราเร็วมากฉะนั้นเวลาเรายืนต้องยืนปลายเท้าเคลื่อนไหวหน้าหลังยืนเต็มเท้าเวลายืนสร้างเกมลุกยืนเฉยเรามองแล้วเราค่อยเคลื่อนปลายเท้าต่อไปเป็นการเขาเรียกว่าสร้างความยืดหยุ่นของร่างกายนะวิ่งไปก็ถ้าเราเซ่หมายความว่าร่างกายเราเป็นไงโคดิเนชันเราไม่ดีความยืดหยุ่นของร่างกายเราไม่ดีการคอนโทรลร่างกายไม่ดีนี่เป็นการฝึกเด็กๆเหมือนกันบางทีบางคนยึดไปมันเซ่อย่างนี้ไม่ได้ก็กลับมาเริ่มฝึกใหม่อันนี้เป็นฝึกเด็กๆแต่ลองดู
1: ได้ครับ
0: พร้อมเชิญหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดแล้วกลับมาเยี่ยมสถานีที่3ก็เกิดจากสถานีที่1 2เราฝึกมาแล้วสถานีที่3ก็คือสร้างจังหวะคือก้าวยาวๆปั้งปั้งปั้งปั้งเราไงสปีดจาก
1: สปีด
0: วิ่งเคาน์เตอร์แอทแทคปั้งปั้งเลยมาซอยสั้นๆได้ไหม
1: ไม่ได้
0: ไม่ได้ต้องซอยยาวปั้งปั้งปั้งปั้งนี่เอาไปใช้ในการเคาน์เตอร์แอทแทคได้ในการฉีกหนีคู่ต่อสู้ในระยะยาวได้แตะบอลแล้ววิ่งหนีปั้งปั้งปั้งลองดูโอเค
1: ได้ครับ
0: ตามหลักเลยนะโอเคสัก3เที่ยวเชิญครับปั้งปั้งปั้งปั้งปั้งปั้งต้องก้าวยาวนะอย่างนี้สั้นไปเอาใหม่กลับมาก้าวนี่ต้องแบบยาวเลยเหมือนยีราฟอ
1: ่
0: ะ
1: ได
0: ้ต้องแบบปั้งปั้งนี้เลยต่อเนื่องเชิญครับยาวปั้งปั้งปั้งปั้งปั้งปั้งตอนนี้เราเอาแค่เขาเรียกว่าเป็นเบสิกขั้นพื้นฐานที่พอจะรู้นะฮะแล้วก็นำไปใช้ได้จริงๆแล้วมันมีอีกประมาณเป็นเยอะเป็นร้อยแบบอาจารย์สอนในแค
1: มป์นี่
0: ผมมีเยอะแยะมากมายฟุตบอลนี่มันมีการสอนที่เยอะมากต่อไปเราเล่นกับลูกบอลมั่งคอนโทรลไปเลี้ยงไปเงี้ยคอนโทรลดึงดึงลองทำแบบอาจารย์ดิทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับประมาณสัก30วิเพราะอะไรไหมครับทำแบบนี้เพื่อฝึกความคุ้นเคยกับลูกบอลฝึกเนี่ยเวลาไปไหนให้ลูกบอลมันเหมือนชีวิตเราอะไปไหนไม่ต้องมองนะฝึกความคุ้นเคย
1: ให้มันไปด้วยกัน
0: ให้มันไปด้วยกันเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายร่างกายเราเป็นส่วนหนึ่งมีอะไรมีขามีแขนมีเข่าเราให้มันเป็นส่วนหนึ่งไปเลยนะเดินนะเขี่ยเดินหน้าถอยหลังเนี่ยให้ฝึกความคุ้นเคยก่อนเวลาฝึกเด็กๆลองสิ

0: นี่คือเป็นแบบฝึกเขาเรียกว่าจริงๆแล้วต้องบอกเลยหนูๆน้องๆ นะอาจารย์บอกเลยว่าแบบฝึกมันมีเป็นหลายร้อยแบบอ
1: ัน
0: นี้เป็นตัวอย่างหนึ่งที่พวกเราจะต้องนำมาฝึกทุกวัน
1: ทุกวันเลย
0: ในเด็กๆห้ามขาดห้ามขาดเด็ดขาดเขาเรียกว่าเบสิกพื้นฐานสำคัญที่สุดสำหรับหนูๆน้องๆจำไว้นะครับ
1: ครับผม
0: พอเราฝึกบ่อยๆแล้วเนี่ยเราสามารถฝันถึงเป็นนักบอลอาชีพได้นี่พอฝึกเรื่อยๆแล้วถ้าอยากเป็นนักบอลอาชีพอยากเล่นอะไรตำแหน่งไหน
1: กองหน้าครับ
0: กองหน้าเหรอ
1: ครับผม
0: แบบนี้นี่เดี๋ยวกองหน้านี่ก็เหมือนปิยพงษ์เลยดิ
1: โอ้โหเหมือนแน่นอนครับเดี๋ยวค่อยยิงครับ
2: ถามน้องก่อนดีกว่า
0: ครับ
2: รู้สึกยังไงบ้างได้ไปอยู่ในการโค้ชของระดับชาติขนาดนี
1: ้รู้สึกว่าการที่มาเป็นโค้ชนี่มันไม่ง่ายเลยครับมันต้องรู้หลักเบื้องต้นรู้จักเบสิกรู้จักว่าต้องสอนเด็กยังไงให้เด็กเขาได้เข้าใจแล้วก็เขาต้องมีความสนุกสนานไปด้วยครับ
2: ถูกต้องถูกต้องถามพี่ตุ๊กเขาบอกเขาเนี่ยอยากเป็นกองหน้า
3: ใช่ครับ
2: อยากให้พี่ตุ๊กโค้ชเขานิดนึง แนะนำเขาหน่อยเขาต้องไปฝึกอะไรเพิ่มอะไรคะ
0: สิ่งที่เห็นเขาคือความมุ่งมั่นความตั้งใจ อันนี้สำคัญมากนะ
2: ค่ะ
0: พอเรามีความมุ่งมั่นความตั้งใจแล้วเนี่ยเวลาเราโค้ชจะสอนอะไรไปมันง่ายสิ่งสำคัญต่อไปเขามีวิธีคิดใส่วิธีคิดไปเล่นกองหน้าหนูจะต้องยืนแบบไหนกองหน้าเราตัวเล็กต้องยืนอะไรให้มันได้เปรียบในการเล่นนะครับวิธีการเล่นกองหน้าเล่นแบบไหนอะไรเงี้ยก็จะบอกเขาวิธีคิดมากกว่าพอวิธีคิดเสร็จแล้วสำคัญตามมาคือการแก้ไขสถานการณ
2: ์นี
0: ่นะพอคิดเสร็จเฮ้ยไปคิดอย่างนั้นมันไม่ตรงกับที่เราคิดอ
2: ่ะ
0: ก็ไปแก้ไขสถานการณ
2: ์
0: อันนี้เป็นสิ่งที่จะบอกเขานะคร
2: ับ คือเด็กๆทางบ้านคะการเป็นโค้ชเนี่ยมันไม่ใช่แค่ฉันมีความรู้แล้วฉันจะบอกไปให้จบนะคะถ้าวันนี้เราได้สังเกตการโค้ชของพี่ตุ๊กเนี่ยเราจะสามารถถอดออกมาได้นะในหลักของการสื่อสารสำคัญเลยอันที่หนึ่งเลยนะพี่ตุ๊กเป็นคนที่วิเคราะห์ออเดียนซ์หรือผู้ชมเป็นใครเป็นเด็กเอาให้สนุกก่อนผู้ชมเป็นวัยรุ่นงั้นเอาฐานให้แน่นก่อน
0: ต้อง
2: นะผู้ชมเป็นคนที่เป็นนักกีฬามืออาชีพแล้วงั้นฉันใส่แท็กติกเพิ่ม
0: ถูกต้อง
2: ฉันใส่เทคนิคที่ทำให้เธอไปฉะนั้นเราต้องรู้ก่อนเราสอนใครข้อที่2นะคะสิ่งที่โค้ชทำคือทุกครั้งที่พี่ตุ๊กจะบอกน้องให้น้องฝึกอะไรก็แล้วแต่พี่ตุ๊กจะบอกถึงปลายทางก่อนว่าคุณทำอันนี้ได้อะไรไม่ใช่มาบอกว่าทำตามฉันแล้วคนบางคนก็ทำไปแบบฉันทำไปเพื่ออะไรวะเนี่ย
0: ใช่ถูกต้อง
2: ท่านี้มันคืออะไรทำไมไม่ให้ฉันวิ่งไปเตะเลย
0: ถูกต้อง
2: ถูกไหมคะ
0: ครับ
2: ฉะนั้นพอเขารู้แล้วว่าทำแล้วได้อะไรหรือถ้าคุณไม่ทำอันนี้คุณจะเสียโอกาสอะไร มันก็จะทำให้คนอยากทำตามนะคะถ้าเป็นหลักทางการโน้มน้าวใจเนี่ยเราเรียกหลักนี้ว่า pain and pleasure pain แปลว่าถ้าเธอทำตามฉันถ้าเธอไม่ทำตามฉันเธอจะ pain นะ pleasure แปลว่าความพึงใจถ้าเธอทำตามเธอจะได้สิ่งที่เธอต้องการนะนี่นะคะนี่คือหลักของคนที่จะโน้มน้าวใจหรือสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนได้จากนั้นระหว่างทางค่ะสิ่งที่ครูเห็นชัดๆเลยในพี่ตุ๊กคือพอพี่ตุ๊กให้ปุ๊บน้องทำไม่ได้ปรับแก้
0: ถูกต้อง
2: แล้วจะไม่ใช่ลักษณะว่าแก้แล้วต้องเหมือนเป๊ะแค่น้องทำดีขึ้นนิดนึงสิ่งที่พี่ตุ๊กให้คือกำลังใจตลอดเวลาเลยจะมีคำว่าเยี่ยมมากดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เราจะเห็นตลอดเวลาฉะนั้นค่ะคนที่เป็นโค้ชอย่างที่บอกการบอกคนอื่นให้ทำมันง่ายแต่การจะบอกแล้วเขาอยากทำตามนี่สินี่แหละค่ะคือจุดที่โค้ชมืออาชีพจะแตกต่างจากโค้ชทั่วไปซึ่งในอาทิตย์หน้าอ้นจะต้องลงสนามโค้ชแล้วจะต้องโค้ชแล้วนะลูกนะ
4: ครับผม
0: สู
2: ้พี่ตุ๊กพอเห็นทางการเป็นโค้ชของเขาบ้างไหมคะจากที่เราได้เห็นกันคุยกันสื่อสารกัน
0: สำคัญที่สุดคือที่ผมบอกไว้ที่อาจารย์บอกไว้คือการสื่อสารจุดประสงค์ที่เราจะให้เขาเหมือนกับครูง้อบอกอะทำแล้วจะได้อะไรไม่ทำแล้วจะได้อะไรง่ายๆหลักเลยการสื่อสารสำคัญที่สุดทำให้เขาเข้าใจในความหมายที่เราจะสอนเขาเท่านั้นเอง
2: นะ
0: คะเข้าใจง่ายนะ
2: น่
0: า
2: เนี่ยเห็นไหมคะอันนี้เป็นธรรมชาติของพี่ตุ๊กเลยตั้งแต่ถามว่าพี่ตุ๊กคะน้องเป็นยังไงพี่ตุ๊กจะพูดข้อดีของน้องขึ้นมาก่อนเลยว่าเอ้ยเขาเป็นคนเปิดใจนะเขาเป็นคนมุ่งมั่นนะแล้วเขาเข้าใจง่ายนะเนี่ยนักกีฬาฟังแล้วโอ้โหมันมีกำลังใจอ่ะมันอยากทำต่อแต่มันไม่ได้แปลว่าเรามาอวยกันอย่างเดียวเราก็จะเห็นว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่น้องพลาดพี่ตุ๊กก็จะมีวิธีชี้แนะในการบอกให้เขาแก้ไขเห็นไหมคะนี่คือบาลานซ์ที่เราจะต้องเอาไปฝึกและทำกันและวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้วิธีการโค้ชจากโค้ชระดับชาติของเรานะคะขอบคุณพี่ตุ๊กวิพงษ์ผิวอ่อนของเราวันนี้มากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ แล้วสำหรับอาทิตย์หน้าเราจะมาดูน้องอ้นนะคะว่าน้องอ้นจะรับฝีมือการโค้ชเอาไปโค้ชต่อได้ดีแค่ไหนนะคะเจอกันใน The Speech Coach สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆคะถ้าเด็กๆสนใจที่อยากจะเป็นโค้ชนะคะจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นโค้ชฟุตบอลอย่างเดียวโค้ชอะไรก็แล้วแต่นะคะทุกโค้ชจะต้องมี3สกิลนี้อยู่ในตัวของเราค่ะสกิลที่1คือสกิลเฉพาะในสิ่งที่คุณกำลังโค้ชเช่นถ้าเกิดคุณอยากที่จะเป็นโค้ชฟุตบอลคุณก็จะต้องรู้ตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงขั้นสูงสุดอันที่2คือเราจะต้องมีทักษะด้านการสื่อสารพี่ตุ๊กจะใช้ลักษณะของการบอกให้ทำโดยบอกจุดประสงค์ก่อนเสมอว่าคุณจะได้อะไรถ้าคุณทำและถ้าคุณไม่ทำคุณจะเสียโอกาสอะไรบ้างนี่คือหลักการโน้มน้าวใจพื้นฐานค่ะที่จะทำให้คนอยากที่จะทำตามเราและ3ค่ะนั่นก็คือหลักจิตวิทยาค่ะสำคัญมากๆนะคะเพราะการเป็นโค้ชจำเป็นมากๆที่จะต้องไม่ใช่เพียงแค่ถ่ายทอดแต่สามารถที่จะกระตุ้นให้คนที่รับการโค้ชเนี่ยอยากจะเดินตามทางที่เราบอกหลังกล้องเนี่ยนะคะน้องๆรู้ไหมคะว่าพอพี่ตุ๊กมาถึงเนี่ยก่อนจะถ่ายปุ๊บพี่ตุ๊กไปน้องอ้นก่อนเลยไปคุยเล่นคุยสนุกเพื่อให้เกิดการเปิดใจสบายใจทลายกำแพงค่ะนี่คือจิตวิทยาล้วนๆเลยนะคะยังไม่เข้าสู่การสอนอะไรทั้งสิ้นเลยนะเมื่อเปิดใจแล้วนะคะระหว่างทางก็ยังมีการชื่นชมให้กำลังใจอย่างต่อเนื่องมีการบอกให้เขาทำไม่มากไปกว่าความสามารถเขาแต่ไม่น้อยจนเกินไปที่ทำให้เขาไม่สามารถพัฒนาอะไรได้เนี่ยคือการที่เราจะรู้ว่าเท่าไหร่ที่เรียกว่าพอสำหรับใครเรากำลังสื่อสารเรื่องนี้กับใครใครเป็นผู้รับสารของเราทั้งหมดคือหลักจิตวิทยาฉะนั้นวันนี้นะคะถ้าเกิดคุณอยากจะไปเป็นโค้ชที่ดีได้สิ่งที่คุณต้องรู้คือ3อย่างนี้นะคะทักษะเฉพาะ

0: เพราะนั้นการสื่อสารและจิตวิทยาค่ะ
1: วันนี้ก็รู้สึกดีใจเหลือเกินนะครับที่ได้มีโอกาสมาเทรนน้องอ้นนะครับในเรื่องของทักษะในการเล่นรวมทั้งความใฝ่ฝันของเขาที่ต้องการเป็นโค้ชด้วยนะฮะน้องอ้นนี่ผมเห็นเลยมีความตั้งใจความมุ่งมั่นต่อไปสบายแล้วนะฮะเขาไปเสริมทักษะในสิ่งที่เขาขาดหายไปแต่ในส่วนของการที่จะเป็นโค้ชนี่ต้องบอกเลยนะครับว่าการเป็นโค้ชท่านหนูน้องๆเพื่อนๆที่อยากเป็นโค้ชจริงๆนะครับโค้ชก็มี2แบบถ้าเป็นโค้ชในระดับเยาวชนนั้นเป็นโค้ชอย่างเดียวไม่พอต้องเป็นครูด้วยนอกเหนือจากเราสอนมีจุดประสงค์การสอนแก้ไขวิธีการแล้วเนี่ยเราต้องเป็นครูคือเป็นครูเนี่ยคอยชี้นำคอยแนะนำทั้งในและนอกสนามอันนี้คือหลักสำคัญสำหรับแกมเป็นโค้ชเป็นครูสำหรับเยาวชนแต่ถ้าเป็นโค้ชอาชีพนี่แน่นอนนะครับในเรื่องของการฝึกฝนหาความรู้ของตัวเองต้องมีให้มากเพื่อจะไปสอนพัฒนาในฟุตบอลอาชีพสำคัญที่สุดไม่ว่าจะเป็นโค้ชในระดับเยาวชนยุวชนระดับบอลอาชีพหรือว่าระดับทีมชาติรวมทั้งเป็นโค้ชในระแบบอย่างอื่นๆด้วยก็ตามสำคัญที่สุดคือการสื่อสารที่ชัดเจนถูกต้องแน่นอนสมมุติว่าเราจะให้นักฟุตบอลคนหนึ่งวิ่งด้วยปลายเท้าเราต้องบอกเขาว่าจุดประสงค์ในการวิ่งเพื่อปลายเท้ามันคืออะไรถ้าคุณไม่ทำแบบนี้แล้วมันจะเกิดอะไรภายภาคหน้าขึ้นมันต้องมีเหรียญทั้งสองด้านต้องบอกเขาว่าถ้าฝึกแล้วจะได้อะไรถ้าไม่ฝึกแล้วจะได้อะไรอันนี้การสื่อสารสำคัญมากครับ
2: โอ้ผมรู้สึกดีมากเลยครับที่ได้โค้ชที่แบบผมชื่นชอบมานานได้มาสอนตัวต่อตัวผมและให้ความรู้ผมให้ทักษะแท็กติกความคิดและได้รู้ว่าการเป็นโค้ชเนี่ยมันไม่ได้ง่ายมันต้องมีหลายๆขั้นตอนอย่างนี้สิ่งที่ผมจะเอาไปพัฒนาในตัวเองนะครับคือมองเด็กหลายๆคนครับรู้ว่าเด็กเขามีพื้นฐานอะไรมาหรือเปล่าถ้าไม่มีเราก็ควรที่จะสอนตั้งแต่เบสิกให้เขาก่อนขึ้นไปทีละเลเวลเราไม่จำเป็นต้องรีบครับให้เด็กเขาได้คุ้นชินไปก่อนเหมือนที่พี่ตุ๊กบอกถ้าเราทำจนชินแล้วเราจะจำมันได้เองเราก็จะสอนไปทีละเลเวลถ้าเราข้ามสเต็ปไปเด็กเขาก็จะงงว่าเอ้ยทำอันนี้ทำไมทำไปเพื่ออะไรในการที่เราสอนแบบนั้นเราควรบอกไว้ด้วยว่าประโยชน์ที่ได้รับจากอันเนี้ยคืออะไรมันมีถ้าทำอย่างนี้แล้วเนี่ยร่างกายเราจะได้รับการพัฒนาอะไรมากขึ้นที่คุณง้อใจภารกิจผมก็รู้สึกว่าก็ยากอยู่ครับแต่ผมก็จะทำให้ได้ครับทำตามเหมือนที่พี่ตุ๊กสอนไว้ครับ

0: วันนี้เดี๋ยวเราพาพี่อ้นมาเจอเอ็นเจนะคะเอ็นเจเนี่ยเป็นนักฟุตบอลฝึกหัด
1: ด่านแรกเนี่ยง่ายๆเลยใช้ปลายเท้าอย่างนี้เลยกระโดดไปฮึบแล้วก็วิ่งกลับไปต่อใหม่วิธีการกระชากบอลเรากระชากบอลนี้เราต้องก้าวยาวๆก้าวเพื่อให้คู่ต่อสู้ตามไม่ทัน

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังวิเศษด้วยเนาะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

สวัสดีค่ะวันนี้รายการ AYC Food Fit for Fire ยังอยู่กันที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะนอกเหนือจากที่เรามาเข้าค่าย English Math and Science Camp ของกันแล้วเรายังมีโอกาสนะคะมาเที่ยวตามสถานที่ต่างๆในเชียงใหม่กันด้วยค่ะตอนนี้เนี่ยนะคะเราก็อยู่กันที่วัดเชียงมั่นนั่นซึ่งวัดนี้เนี่ยนะคะก่อตั้งมาพร้อมกับการก่อตั้งเมืองเชียงใหม่เลยก็คืออยู่กันมา700กว่าปีแล้วนั่นนะคะซึ่งสำคัญมากๆเลยชื่อของวัดนี้เนี่ยนะคะก็แสดงให้เห็นว่าอยากจะให้เมืองนี้เนี่ยนะคะหรือว่าจังหวัดเชียงใหม่นี้เนี่ยนะคะมั่นคงนั่นเองค่ะเอาละค่ะและที่หมายต่อไปนะคะก็คือวัดพระธาตุดอยสุเทพนั่นเองค่ะวัดพระธาตุดอยสุเทพ is the most outstanding landmark in เชียงใหม่ประโยคนี้หมายความว่าวัดพระธาตุดอยสุเทพนะคะเป็นสถานที่ที่สำคัญที่โดดเด่นที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่เลยล่ะค่ะซึ่งคำว่า outstanding คำนี้หมายถึงสิ่งที่โดดเด่นหรือว่าสิ่งที่สามารถสังเกตเห็นได้ชัดเจนหรือว่าสิ่งที่สำคัญเด่นขึ้นมาประมาณนี้แล้วล่ะค่ะมาดูอีกหนึ่งตัวอย่างประโยคค่ะ Tom's English skill is outstanding Tom's English skill is outstanding ทักษะด้านภาษาอังกฤษของ Tom เนี่ยนะคะโอ้โหโดดเด่นมากเลยก็แปลว่าเขาเก่งมากๆนั่นเองค่ะและอีกหนึ่งความหมายของ outstanding ก็คือนะคะค้างอยู่ยังไม่สำเร็จยังไม่เสร็จนะคะยังไม่ได้ชำระก็ได้อย่างเช่นเนี่ยนะคะI have a few outstanding bills to pay. I have a few outstanding bills to pay. ฉันมีใบเรียกเก็บเงินนะคะอยู่สัก 2-3 ใบที่ยังค้างชำระอยู่ค่ะสงสัยจะต้องไปจ่ายแล้วนะเอาละค่ะวันนี้เนี่ยหมดเวลาของรายการของเราแล้วขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามชมและสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่มีข้อสงสัยคำถามเกี่ยวกับภาษาอังกฤษสามารถที่จะอัปเดตข่าวสารกันได้นะคะทาง Facebook ของเราอย่าลืมกดไลค์กันด้วยเนาะ เอาล่ะ วันนี้ลาไปก่อนนะคะ Have a good evening สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะพบกันเหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for Five A พัชรีรักษาวงคินสเพเกอร์ค่ะคุณผู้ชมเป็นเหมือนเอบ้างไหมคะบางทีเนี่ยนั่งดูโทรทัศน์อยู่นะคะก็หยิบเอาแท็บเล็ตนะคะหรือว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนนะคะบางทีเนี่ยมีแล็ปท็อปมาตั้งไว้ข้างหน้าเลยนะคะแล้วก็จิ้มไปเล่นไปพร้อมกับที่เรารับชมรายการ